0: นิวาตากาวเชื
1: ้อRares wenten puniki raksasa madagagong sane mabise ke sang watak kawaceuh.